ทำอะไรยกถือไฟร้อยห้าสิบเจ็ดสิบอะไรร้อยห้าสิบห้าร้อยหก

ับโอ้ถึงสามร้อยถึงถึงยับครับโอ้ถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงยับถึงถึงI'm not going to be able to do it.